0: สาวเมืองคนโฮงเนาะ
1: จ้า
0: อันนี้เป็นเพลงคลาสสิกคลาสสิกใครก็ต้องจับมัน
1: แ
0: หละเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าห้องนี่บ่แม่นคลาสสิกนักห้องนี่เป็นนักห้องใหม
0: ่นักห้องใหม่ก็แน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนมาเกือบเท่าไหร่ก็ตักศตวรรษแล้ว
1: เจ้าเป็นไอ้ยิ่งเสื้อว่ามีคนรุ่นน้องหั่นน่ะรุ่นลูกพุ่นแหละยังที่จะสนใจที่จะอยากจะห้องเพลงเก่าก
0: ็มีมันเมื่อเวลาเขามาได้มาสัมผัสกับเพลงเก่าๆนะแล้วเขาก็มาเบิ่งว่าการแต่ง
1: คำเว้า
0: คำเว้า
1: บ
0: ่มันต่างกันอันนี้คนลางคนก็ว่าบ่ที่ใจดอกเรื่องเพราะว่ามันการเปลี่ยนแปลง yeah. ของอันนี้มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าลางคนอยากศึกษาเรื่องควงเบาควงเป็นบ่ควงเบาควงเบาหรือการแต่งก่อนแต่งอย่างนั้นนะมันเปลี่ยนแต่ละสมัยสนั่นพวกที่ว่ายังอยากจะเฮียนหูเรื่องนี้เขาก็มาเบิ่ง
1: ยังที่มีคำหนึ่งนะเพราะว่าน้องสร้างบุญมาทำผลากุศลมากล้านผลาทำผลาทำพลานี่ตามที่ข้าพเจ้าไปกวดมึงอยู่ dictionary พลาพลาละเม่นสิ่งที่สิ่งที่มีก็เขาจะสิ่งที่ดีเด่นสิ่งที่มีนี่ก็สิ่งที่ดีเด่นสิ่งที่มีบุญกุศล
0: กุศล
1: เย่กุศลพลา
0: บุญพลา
1: จ้ะเป็นว่าน้องสร้างพลาทำพลาได้เฮ็ดได้เห็ดพละเห็ดสิ่งนี้
0: เห็ดบุญเห็ดพละ
1: มีเทคเข้ามาเอ้ยพายวันเพิ่นบอกว่าอันยังบ่ว่างกำลังฝึกว่าซั่นนี
0: ่
1: บ่เป็นหยังเนาะ
0: ยังเป็นห่วงอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าถ้าท่านอยากจะโทรเข้ามาในรายการของเฮาเนาะลมนําพวกเฮา9676339999พวกเฮาสามารถที่จะโอ้ลมกับท่านนอกสายแต่บ่สามารถที่จะดึงท่านเข้ามาในรายการได้แต่ว่าก็มีหยังก็โทรเข้ามาได้เนาะเย้และมีหยังที่ได้อันยิ่งที่จะโอ้ลมกันต่อไป
0: คือน้องตุ้ยบอกว่าน
1: างออร่าบ่ออร่านั่นเราอยู่สายอยู่แต่เฮายังบ่ทันได้อันติดต่อเราเถื่อ
0: โอเคบ่เป็นหยังซั่นติดตาม
1: อยากจะทําเปิดเพลงเราก่อนบ่แล้วข้าพเจ้าสิลองติดต่อเราลองเบิ่ง
0: แม่น
1: มีบ่มีเพลงเราบ
0: ่มีแต่ว่าเฮาจะเปิดเพลงเราก่อนเนาะ
1: ลองเปิดเบิ่งแล้วข้าพเจ้าจะลองติดต่อเราลองเบิ่ง
0: โอเค
1: มีแล้วอ่ะเพลง
0: มีละ
1: โอเค
0: ฟังเพลงจากน้องออร่าเนาะ

0: 99.9
1: เจ้าแม่เลยเนาะเสียงเพลงมวนมวนกับมวนเลยเพราะว่าข้าพเจ้าคิดว่าเนาะเขาสิคิดว่าเพลงเล่าอันนี้แม่นแม่ยังก่อนน้องตุ้ยเพลงอันนี้มา
2: ถึงบ้าหัก
1: บ้าหักเนาะ
2: แล้วโซโล่กับโอ้ดู
1: ข้าพเจ้ามักเรื่องโซโล่
2: เพลงนี้ดังมาแต่สมัยดนแล้วได้สมัย80พุ่น
1: เจ้าแต่ว่ามาฟังเสียงอันกีตาร
2: ์โอ
1: ้
2: เจ้า
1: หมายถึงว่ามัน
2: สันตนาลาว
1: สันตนาลาวฮาร์ดร็อก
2: แล้วก็นักร้องนี่ก็
1: นักร้องนี่ก็มันถ้าว่าสมัยข้าพเจ้ายังหนุ่มนี่พาท
2: อ
1: นต้องไปอยู่นาฮาร์ดร็อก
2: เย่เย่
1: อยู่นาฮาร
2: ์ดเอาดอกกุหลาบให้เน
1: า
2: ะ
1: มีบัวดอกกุหลาบทุกอันเลยนะ
2: เจ้าเจ้าเขาก็มีเนาะนักร้องท่านนั้นก็คือออร่าวิไลสารเนาะเขามีออร่าวิไลสารอยู่ในสายเนาะสบายดีฮัลโหล
3: ได้ยินบ
2: ่ให้ออร่าสบายดีคนซิดนีย์เด้อให้เว้าสบายดี
3: สบายดีจากคิทเชนเนอร์ออนแทริโอแคนาดา
1: อ๋อออนแทริโอเนาะ
3: อยู่ละอังกฤษนั่นแล้ว
2: ให้ละอังกฤษให้สบายดีประชาพี่น้องทางซิดนีย์เด
3: ้สบายดีพี่น้องเรดิโอแฟนแถวซิดนีย์ทุกคนเด้อ
1: เ
2: จ้าออร่าจักมงหันอยู่แคนาดาตอนนี้
3: เดี๋ยวนี้ 8:12 ตอนแรง
2: โอ้นึกว่าม
3: ันเป็นวันเสาร
2: ์ว่าเออสั้นกับบ่ได้ปานใดเนาะนึกว่าปุ๊กขึ้นมาแต่ทั้งเตียงซั่นเนาะอ้าวมื้อนี้บ่ได้ไปบ่ได้ไปเล่นดนตรีบ่ได้ไปห้องเพลงอยู่ไสวะ
3: บ่คิดนี่นี่มันลองวีคเอนด์ Thanksgiving แถวนี
1: ้อ๋อ Thanksgiving
2: ฮอดแล้วว่า Thanksgiving ของบ้านเจ้า
3: แม่นแคนาดามันออกโทเบอร์อเมริกามันโนเวมเบอร์
2: ออสเตรเลียมัน December
3: คืออะไรกันเนาะ
2: เจ้า
3: บ่มีงานที่นี่หาก็แล้วไปลินดองมาบาง 2-3 ทิศนี่แล้วก็ยังสิไปต่างรัฐอยู่วันที่14น่ะ
2: วะโอ้เดินสายเนาะเดินสายเนาะก็โอเคว่าถึงเรื่องว่าถึงเรื่องเพลงเนาะเพราะว่าอันดนแล้วก็บ่ได้โอลมกับว่าทางผ่านทางเรดิโอเนาะเจ้าแล้วก็ช่วงนี้พวกเฮาก็บ่ได้มีเพลงใหม่ปานใดก็แล้วก็บ่ได้เอาเพลงออร่ามาป้อนใส่ทางเรดิโอก็มีอยู่เนาะมีเพลง2เพลงแต่ว่าบ่ฮู้อันยิงซอกเห็นบ่แต่
1: เห็น
2: อยู่บ่เพิ่นว่ามีอยู่ว่าซั่นเพราะว่าทางเรดิโอของพวกเขานี่จะใส่ดาต้าเบสมาเปิดเพลงมันบ่สามารถที่จะเปิดเครื่องตะกี้มีเครื่องเล่นซีดีแต่หายหมดล่ะเพิ่นเอาไปทิ้มหมดล่ะมีเจ้าโอเคถามต้องอากาศบ้านเฮาเป็นจังได๋เริ่มเย็นลงแล้วบ่บ้าน
3: โอ้เริ
2: ่
3: มเย็น
2: จ
3: ะเข้าหนาวแล้วแม่นอยู่ซินี่อาจจะเข้าฮ้อนเนาะ
2: แมนพากันใส่เสื้อแขนสั้น30มื้อนี้30
3: แล้วแม่นเดือนกรกฎาคมออกัสต
2: ์แมน
3: แคนาดาล่ะเดี๋ยวนี้มีแต่10ปลายใบไม้ลนแล้วเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็จังหน่อยก็ฝนลงแล้วก็ใบไม้ลนเบิดแล้วก็สนุก
2: ว่า
3: ก็โดนแน่มันสิมาไว้มาซาปีนี
2: ้โอ้แม่นเด้อเนาะแล้วบอนที่ออร่าอยู่หั่นมีคนลาวเฮาหลายบ
3: ่ก็พอมีเป็นเมืองน้อยก็บ่ตะมงนึงจากเมืองใหญ่โทรอนโต
2: โ
3: อ้ก็มีอาจจะประมาณ 1,000-2,000 คนนี่ล่ะ
2: อ๋อคนลาวครอบครัวคนลาว 1,000-2,000 คน
3: นั่นล่ะก็ใหญ่ในเมือง
1: ก็นับว่าไปหาโตเรนโตชั่วโมงนึงเนาะ
3: ประมาณนี้ก็รถบ่ติด
1: ก็หมายถึงว่ามีคนหลายอยู่เพราะว่าโตเรนโต
2: ก็คล้ายๆแคมโบทาวน์บ้านเฮาเน
1: า
2: ะ
1: ก็ทำนองนั้น
2: 45นาที
3: เป็นแม่นเป็นแม่นล่ะแบบนั้นล่ะแบบซิดนีย์ใหญ่แล้วก็ surrounding
2: ของ
3: เพ
2: ิ่น
3: แม่นล่ะ
2: เพิ่นแต่ว่าแคมเบอร์ทาวน์นี่เจริญหลายเพราะว่าข้าพเจ้าขับรถไปวังส่งสัปดาห์แล้วมีเดินกอล์ฟมีโรงหนังมีครบทุกสิ่งทุกอย่าง
1: โอ้เพิ่นก็เป็นเมืองนึง
2: เมืองนึงเจ้าเป็นเมืองที่มีคนลาวหลายเจ้า
3: โอ้อยู่นี่ก็โอเคมันก็มีเอเชียอย่างเดียวนี่ก็คือว่าเนาะเริ่มมีอันน่ะ immigration เข้ามาหลายนะ
2: อืม
3: ก็สิคือกับออสเตรเลียล่ะ
2: เจ้า
3: แม่น เริ่มไงออกกับลายแนวก็เปลี่ยนแปลง
2: อืมจะถามออร่าว่ามีโครงการที่จะผลิตเพลงหรือว่ามีโครงการที่จะออกเพลงมวนๆตื่มอีกบ
3: ่วันนี้ก็ขึ้นน้ำมันโปรดิวเซอร์เด้อ
2: เห็นตรงนี
3: ้มีหลายมีหลายอาจารย์เพิ่นส่งเพลงให้เพิ่นว่าเอาไปนะอันนั้นให้ได้บ่เป็นอยากได้เป็นเสียงห้องบ่อยากได้แบบ AI อย่างนะเพิ่นก็อยากเบิ่งเมียนบ่อย่างแนวนี้ล่ะ
2: แม่น
3: ๆแล้วก็เลยตอบเพิ่นว่าถ้าตามโปรดิวเซอร์ก่อนอย่างจริงๆนะสตูดิโอใดที่เพิ่น available ก็โอเค
2: เจ้าเจ้าเพราะว่า
3: เฮาบ่งาน
2: โอราคือจังได๋ครับอันน่ะเสียงเพลง AI ทุกมื้อนี้ที่ขึ้นมาแยกแยกยังก็เคิ่นแยกอาชีพพวกนักร้องธรรมดาเดินดิน
3: โอ้อันนี้ก็สิจะสิคิดจังได๋เนาะคงไปตามสภาพมันละทุกอย่างก็ AI มีหยังก็ AI แต่ก็มีทั้งดีมีทั้งบ่ดี
1: แม่น
3: ทั้งดีนี่ว่าแม่นว่าเฮาฟังเฮาผู้อัดผู้ลิ้นผู้เฮาก็ฟังว่าตัวใดมันดีมันคักบ่ AI ก็บ่แม่นว่ามันสิขี้ร้ายบ่ทุกเพลงอ่ะนะ
2: อืมแม่นแม่นแต่ว่ามันดีมันดีเกินไปมันดีเกินไป
3: เฮาก็จะเอาถือเป็นในครูผู้นึง AI นี่เพราะว่าหลายอย่างมันเคยผ่านมาอัดมานี่แต่ AI ออกมานี่เราก็ได้คนพบเจอหลายแนวที่ว่าอัปเดตเขาได
2: ้
3: กับโบคีไล่แต่ว่าเรื่องทั้งลบมีกาคือว่าเนาะมันใหม่ๆอยู่เนาะ
1: ยังใหม่เนาะ
3: สุก AI ออกมาตามความคุ้นชินตัวแต่เพลงลาว AI เป็นตะฟังขึ้น
2: แม่
3: บ่ได้ว่าบ่ได้ว่าแบบรุ่นเก่ามันบ่ดีบ่หยังแต่ว่ามันท่าท้ายดี
2: ท่าท้ายดี
3: แบบท่าท้ายด
2: ีแต่ว่าถึง
3: ฟังก็ว่าโอ้มันก็บ่ได้ขี้ร้าย
2: ไป
3: แบบน
2: ี้
3: แบบนี
2: ้แม่นมีแต่ว่าบางคําอาจจะห้องเพี้ยนเนาะแต่ว่า AI สามารถที่จะปรับปรุงได
3: ้แม่นเรื่องเพี้ยนนี่อาจจะเป็นเรื่องเทคนิคแต่มันภาษาลาวมันยังบ่มีก็อาจจะเพี้ยนเป็นไปได
2: ้แม่นๆอา
3: จจะเพี้ยนเรื่องภาษาอื่นคือกันเฮาก็ยังบ่ฮู
2: ้อืม
3: เพราะมันก็มีภาษาเขมรนี่ยังก็ AI เดียวห้อง
2: เป็นเหตุเบิด AI เดียว
3: แม่นละภาษายังมันลองเบิดแต่อันนี้มันขึ้นเทคนิคเทคนิคโออยู่การเหตุการณ์เฮาต้องค้นคว้า
2: ข้าพเจ้าได้ฟังเพลงสอบต่อเวียนเสิร์นเลย
3: นึกโอเคมันก็รู้คำถามไปยังลืมละ
2: คือว่าลืมโอเคขาดจังไรคือพ่อเจ้าจังว่าต่อก็ได้ว่าเป็นอย่างนั้นครับพระเจ้าเองก็ได้ฟังเพลง AI ของพี่น้องสาวมงเนาะรู้สึกว่า
3: โอ
2: ้ม่วนเด้
1: เจ้าม
2: วนออกมาบ่ธรรมดาก
3: ็
2: พี่น้องสาวมงเพิ่นก็เฮ็ดเพลง AI เพิ่นออกมาเน
1: า
2: ะ
1: เพราะว่าเรื่อง AI เนาะครับพระเจ้าคิดว่ามันของใหม่เนาะแต่ว่ามีแนวใดแนวเสียแบบน้องออร่าบ่ว่าแหละแนวใดหันมาจังว่าเพิ่นพยายามเอาเพลงเก่าโดยที่ว่ามันสิสูญหายไปนะเอากลับขึ้นมาคืนนะ
2: แม่น
1: ตัวนี้เฮ็ดให้คนว่าโอ้นี่ก็แม่นเพลงลาววะข้าพเจ้าไปเห็นโอ้ข้าพเจ้าโอ้เพราะว่าข้าพเจ้าแก่คนแก่แล้วเนาะก็ฮู้จักว่าตัวนี้แหละเพลงลาวเพลงออริจินอลมันต้องเป็นจังซี่ฉะนั้นวิทยุเฮานี่ก็ยังบ่ทันถึงขั้น AI เทื่อก็เลยเอาแต่เพลงรุ่นบ
2: ่ยังมีสองขาเดินดิน
1: เจ้าเดินดินคือเก่า
3: เพลงคนห้องมันก็โอเคมีแต่ว่าในอนาคตมาคือเฮาเองเนี่ยเฮาก็คิดว่าโอ้มีหยังแบบเปลี่ยนแปลงAI ไปแบบนี้คักเนาะแบบมันเฮ็ดให้เพลงแล้วการห้องการอย่างไรมันบ่อยู่บนเก่าหั่นนะ
2: แม่น
3: มันท่าทางมันออกมาแบบใหม่ไปคือสากลได้แน่ก็ดี
1: แม่น
3: แต่ตามฟังส่วนตัวนี
2: ่
3: มาฟังของAIนี่โอ้เพลงแล้วก็บ่ได้ขี้ร้ายถ้าไปแบบนี้ถ้าไปสไตล์นี้สไตล์นั้นหั่นนะ
1: แม่นละตัวนี
3: ้เฮาบ่อยู่ห้องเก่าเฮาบ่อยู่บ่ขังอยู่ห้องเก่าหั่นนะ
1: แม่นๆ
3: ตัวนี้นี่คือว่ามันทางดี
1: แม่น
3: แล้วฟังมันก็ม่วนขึ้นได้ล่ะก็โอเคแต่ถ้าว
2: ่
3: าม
2: ัน
3: เพี้ยนมีอย่างนี้มันขึ้นมาใครเฮ็ดอีก
1: เรื่องเทคนิคที่ว่าเฮ็ด
3: บางคนก็เจ้าเฮ็ดบ่เป็นก็เจ้าลิ้นซื่อๆนี่มันก็ออกมาแบบนั้น
2: ตาม
3: ตามเห็นหลายคน
2: แต่ผู้ที่เฮ็ดได้ดีนี่ก็ฟังบ่อยากออกฟังบ่อยากออก
3: มีหลายผู้เฮ็ดดีก็หลายเฮาฟังเฮาฮู้ดอกแต่เฮาบ่ฮู้คนอื่นเป็นมันขึ้นแนวใดเพราะว่าหลายคนออกมาใหม่ๆหลายคนก็ว่าขี้เลยมันเป็นซั่นจังซี
2: ่
3: แต่ตามขึ้นนึงมันมีเหตุผลผู้เฮ็ดอาจจะบ่ฮู้ 100% ว่าเฮ็ดแนวใด
2: แม่น
3: ตรงภาษาลาวกับภาษาไทยมันยังอ่านลาวบ่ได
1: ้แม่น
2: แม่น
1: เพิ่นยังลงอยู่
3: ว่าจังได๋มันพรอนาวน์บ่ได้เทื่อหั่นน่ะ
1: เพิ่นยังลงอย
3: ู่แม่นล่ะ
1: เฮาบอกเพิ่นบ่ให้เปลี่ยนภาษาน่ะภาษาลาวเนาะเพิ่นก็ฟาดไปอยากออกอีสานไปหน่อยนึงนั่นเถอะก็ได
2: ้แม่นเพราะว่า
3: แม่นเต้ๆอันมันก็ขึ้นน้ําเพลงอีก
1: แม่น
3: ถ้าเพลงแบบไปบ้านนานี่มันเป็นภาษาเว้ากันดีมันอยากตกแบบอีสาน
1: แม่นล่ะ
3: มันก็เป็นอย่างยากแต่ถ้าว่าอยากไปแบบน่ะเพลงแบบลูกในเมืองบ่มีหยังนะเป็นภาษานั่นน่ะมันได้ดีตัวนั้น
2: เจ้าโอเคโอเคเอาซะนะก็ขอบใจเนาะออราที่เข้ามาร่วมในรายการของพวกเฮา
3: เ
2: จ้าโอเคให้ออรา
3: Thank you ขอบใจที่ว่าโทรมาทักทายถามข่าวกันอีกเด้อขอบใจน้ําเรดิโอทั้งซิดนีย์ทุกคน
1: เจ้าขอบใจน้องออราที่มาอยู่โอเค
3: Good morning good night
2: ยินดีฮะก็ Good morning เจ้าโอเคเฮาไปฟังเพลงออราอีกเพลงนึงบ่
1: เจ้าแม่นๆแน่นอน
2: มีเพลงออราม่วนๆอีกเพลงนึงเปิดชาญฟัง
0: SWAT 99.9

0: 99.9
1: แล้วท่านฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเช้าวันอาทิตย์10โมงหา12โมงทีมงานพยายามหาอันดีๆมาโอ้ลมกับท่านมาฟังมาเพลงจบไปเมื่อกี้นี่ฟังแล้วม่วน
2: ฮักเคลื่อนทางของน้องโอรา
1: น้องโอราเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: เพิ่นสบายกับมาเพิ่นถามสบายดีมากกับโอ้ขอบใจหลายๆที่ครับฟังทางรายการของพวกเฮาคิดว่าทางพุ่นเพื่อหาก็เป็นมื้อเช้าเนาะเพิ่นว่า
3: บ
2: ่ตอนแรกใกล้สินอนแล้ว 8:00 น.
3: 8:00 น. แล้ว
1: โอเคอ่ะก่อนสิลืมเนาะได้รับเมสเสจจากประธานธงลงงืมก็คือท่านดนัยอาสาเนาะเพิ่นว่าขอให้ทางทีมงานเฮาเว้าให้พี่น้องเฮาได้ฟังเด้เนาะมี2เรื่องเรื่องนึงนั่นก็คือกันกับอยากให้ทุกคนฮู้เรื่องเพิ่นจะแพ้ปัจจุบันใจสร้างพญานาคอยู่หนองแสงหันเนาะอันนี้ก็หลายๆคนเพิ่นก็สิได้โอ้ล้มสิได้เฮ็ด
3: เพิ่นอยากโอ้ลมบ่ล่ะครับอยากโอ้ลมเฮาโทรหาเพิ่นก็ได้
1: จ้ะขึ้นกับเพิ่นเด้อคั่นอยากให้โทรหา
3: ส่งเทคมา
1: ครับพระเจ้าเมสเสจเข้ามาแล้วเฮาสิเอาออนแอร์เลยให้เว้าเอง
3: อ
1: ันน่ะเรื่องขอเพื่อแพร่แห่งปัจจุปัจจัยเพื่อไปสร้างพญานาคอยู่ที่หนองแสงนั้นกับหลายๆคนก็สนใจมาอยู่แล้วเพิ่นก็กําลังสิซอกหาวิธีแนวใดสิให้มีความสะดวกแล้วพร้อมกันนี้เพิ่นก็มีแบงค์ธนาคารเป็นจาก transfer อีกอย่างเขาก็ได้แต่ว่าเขาจะบ่ทันได้เว้านอกจากว่าหลายคนจะถามมาเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเขาก็จะส่งให้เนาะอยากโอนเงินเข้าธนาคารเลยก็ได้เพื่อ donation นี่เนาะน้องแสงพญานาคอีกอย่างเพิ่นเว้ากันและอีกเรื่องนึงสำคัญที่สุดคือวันเสาร์สิมาในวันที่17สมาคมธงลองงืมจะได้มีการประชุมหลวงและเลือกตั้งอยู่ที่Bonnery Community Hall อยู่ Simpson Street ภายกับสิงหูโน Bonnery High ทางสมาคมเพิ่นเคยไปเซาเฮ็ดเป็นออฟฟิศตอนนั้นเพิ่นต้องการบ่อนวางเนาะBonnery Community Hall อยู่ Simpson Close Bonnery ลาๆก็อยู่กงกันข้ามครับอันอีหยังก็นะสปอร์ตคลับนะเนาะวันที่17วันเสาร์สิมานี่เพิ่นสิมีการประชุมและก็เลือกตั้งแล้วก็เลือกเอาคณะบริหารใหม่เส้นเดียวกันเนาะก็ผู้ใดที่เป็นสมาชิกพ่อแม่พี่น้องชาวธงลงงืมบ่หรือว่าผู้ใดที่สนใจอยากเข้าร่วมอยากเข้าไปผู้ฟังอยากมีความคิดความเห็นอยากอินพุตอยากไปจ้อยบ่อีหยังก็ว่ากันไปเนาะก็ขอเชิญวันเสาร์วันที่17เดือน10นี่แหละก็คือเสาร์สิมานี่และก็อย่าลืมอีกเนาะอยู่วัดพญาแก้วก็สิมีการประชุมหลวงเลือกตั้งในวันที่18ก็คือวันที่18เนาะ17 18โอ้เรียกคอมมูนิตี้นี่หลายเนาะมวลเพลงกับมวลเรื่องราวโอ้วล้มกันก็ได้ครับคันสิเว้าง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็ว่ามีสาระเนาะนอกจากว่าท่านพ่อพี่น้องท่านผู้ฟังมีอันใดที่อยากให้ทีมงานเอาเว้าหรือผ่านส่งกะเสริมเข้ามาได้เฮาก็สิพยายามเว้าอันนึงสำคัญที่เป็นข่าวดังน้องซ้ายอยู่ประเทศฝรั่งเศสเพิ่นก็ว่าโอ้การเลือกได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่อยู่เมืองลาวนี่ดังทั่วโลกว่าซั่นนี่เพิ่นว่า
3: อ๋อเอา
1: การแปลว่าแม่นเรื่องนี่มันง่ายมันบ่คือแต่เก่าเนาะแต่กี้ต้องได้เขียนจดหมายส่งกันเป็น2เดือน3เดือนแล้วจะเสียไปแล้วก็แล้วเนาะเพราะอันนี้คิดถึงตอนบุญยิ่งมันจีบสาวแต่เก่าๆน่ะเขียนส่งหนังสือเด
3: ้ยิ้มก่อน
1: แต่เดี๋ยวนี้บ่ได้นี่เว้านี่เห็นโลดทีนี้นะ
2: ก่อนอ่านตาหวานก่อนก่อนเถิด
3: ก่อนเปิด
2: ก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดจึงเปิดจอหมอคุณนักเป็นธรรมดาเขียนจะมีอันศพหมอนี่แหละ
3: ว่า
2: เพิ่นต้องทักซะในศพหมอน
3: ทักอย่างทักซื้อ
2: ทักซื้อทักคว่ำเว้าคว่ำนังที่ว่าเพราะหมอนี่สำคัญดิ
3: เพราะเอาหัวไปกายใส
2: ่บ่หัวไปกายซองมานี่ร้องมึงเด้ข้าพเจ้าคิดว่าเออคนนี่มันคิดได้เว้ย
3: ว่า
2: ร้องซื้อหมอนใหม่มานอนร้องมึง
3: อื้
2: อตั้งขึ้นฮอดหมอนเก่าคือเก่า
3: ว่าย้อนหยัง
2: ย้อนว่าเคยนอนคนการลึงเคยว่าจะได
1: ้การความลึงเคยแม่นแท้ได
2: ้
1: ข้าพเจ้าเคยเห็นหลานเนาะหลานๆแล้วเกิดมาแล้วเราลิ้นกระตุกตาอันนึงเนาะ
2: อ
1: ันนี้ไปใส่ใหญ่มาแล้วต้องได้เอากระตุกตานั้นไปนำก็แล้วก็นอนบ่หลับ
2: แม่น
1: โอ้อันนี้แม่นหลายคนที่ข้าพเจ้า
3: ว่า attachment เนาะ
1: หลายคนก็คือสิฮู้แต่ว่าแน่ได้ก็ตามเนาะมีหยังอีกอัน
2: ฟังเพลง
3: ฟังเพลงก่อน
1: ฟังเพลงมวนๆแล้วมาต่อกันอีกเน
2: าะสำหรับเพลงนี้มอบให้แก ทุกทุกท่านที่เกียรติตามฟังเลยเนาะ
1: จ้า
2: จ
1: ้
2: า
1: เ
2: ราจำปาเจ้าแม่แล้วเนาะ

0: Francois.
1: 99.9. เนาะเสียงเพลงอันมันวันก็ได้มอบให้แก่ทุกๆท่านที่เกียรติติดตามเนาะเพลงนี้เพิ่นขอมากับปรากฏว่าดังหลายเติบสมควรเนาะเพลงคำพูทวีวันนั่นแหละเนาะอ่ะสนั่นครับปรากฏว่าเวลานี่ก็แม่น11โมงกับ35 37 38นาทีเจ้าสนั่น
2: 36 37
1: 36 37นาทีเพราะว่าข้าพเจ้าเว้าเรื่องม่วงเรื่องย้อนยังเพราะว่าอยากให้กำลังใจทีมงานว่าปะหลายๆคนกับหิวเข่าบ่เรื่องมันยังบ่เข้าใจหน้าหิวคําว่า
2: ข้าพเจ้าเองก็หิวเข่าจนแล่นไปกินน้ําเว้าถึงเรื่องเมื่อกี้โอเคมันต่อมาเฮาจะเว้าถึงเรื่องการที่แรงงานลาวได้ออกมาเว้าอยู่ถึง Facebook ว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ที่เกาหลีใต้เนาะแบบถูกกฎหมายไปหั่นนะก่อนไปนี้เพิ่นได้ตั้งความหวังไว้หลายสูงว่าจะได้เฮ็ดเวียกดีๆหาเงินดีๆมาซอยครอบครัวไปหยังไปถึงเพิ่นเว้าไปถึงโรงงานตัวแรกหั่นทางถูกเจ้าของโรงงานขูดฮีดแล้วก็แบบบ่พอใจอย่างแล้วลูกชายเจ้าของโรงงานกับมาดามาอย่างบาดสุดท้ายหั่นน่ะมีการจับข้อเสื้อซกกันพุ่นเด
1: ้
2: ก็เลยได้ออกเนาะก็อันนี้แหละไปอยู่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่น
1: แม่น
2: ข้าเจ้าก็คมเหงเนาะแล้วสุดท้ายเพิ่นไปเฮ็ดอีกโรงงานนึงเป็นเฮ็ดโรงงานที่เก็บหมักสตรอเบอรี่เนาะได้ประมาณทุกยากแต่ว่าได้เงินประมาณ2ล้านวอนต่อเดือนเนาะไล่เป็นเงินออสเตรเลียก็ประมาณ2ล้านก็ประมาณ 2,130 ก็ค่อนข้างดี
1: เด้อสั่นเนาะ
2: แต่ว่าทุกเพิ่นว่าเฮ็ดเวียกมื้อละ12ชั่วโมงบ่มีโอเวอร์ไทม์เนาะอันนี้ก็ฝากถึงพี่น้องเนาะทุกคนเน
1: า
2: ะ
1: ให้กำลังใจ
2: สู
1: ้ๆชีวิตต้องสู
2: ้ๆ
1: เกิดมาชีวิตมีการต่อเป็นการต่อสู้เนาะบ่ว่าจะต่อสู้เรื่องทุกอย่างก็ต้องต่อสู้ฉะนั้นทีมงานหรือว่าเฮาเองเรื่องส่วนตัวเนาะก็อยากให้กำลังใจอย่าถอยเฮาสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้เพื่อความอยู่รอดของชีวิตเน
2: า
1: ะ
2: แต่อันยิงฮู้บ่ว่าอันพวกที่ไปพี่น้องเฮาที่ไปเฮ็ดอยู่เมืองไทยเนาะเฮ็ดเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารมีคนคนนึงที่เราเสิร์ฟอยู่เรือสำราญที่เล่นอยู่เจ้าพญาแล้วตื่นขึ้นมาเราจะบอกว่าข่อยตื่นขึ้นมาข่อยเห็นนั่นนี่ไปลงเรือไปเสิร์ฟอยู่ทั้งเรือไอ้ยิงเดาบังว่าได้เดือนนึงเท่าไหร่ค่าเฮ็ดเวียก afternoon shift
1: วะ
2: เสิร์ฟอยู่ทั้งเรือไอ้ยิงเดาบังว่าได้เดือนนึงเท่าไหร่ค่าเฮ็ดเวียก afternoon shift
1: วะมันก็ขึ้น
2: กับ

0: ว่าเพิ่นได้เพิ่นผู้นี้เราได้เงินที่เฮ็ดเวียกเดือนหนึ่ง8,000 บาท8,000 บาทก็ประมาณ400ดอน
1: 400ดอนก็โอเค
0: 400ดอนเจ้าแต่ว่าเทียบใส่ผู้อยู่เกาหลีหัน 2,000 นี่หลายกว่าหน่อยนึง
1: หลายกว่าหน่อยนึง
0: 3เท่าหลายกว่า3เท่าแล้วก็เว้าถึงว่าอันนั้นเขาเจ้ามีทุนที่จะซื้อปิงยนต์จ่ายค่าในหน้าเป็นอย่างเพื่อที่จะไปเฮ็ดได้จะกลัวจะได้ 2,000
1: เจ้า
0: ผู้นี้นี่แม่นขอหนังสือผ่านแดนแล้วข้ามไปสมัครเฮ็ดเวียกหุ้นก็ได้
1: เจ้า
0: 8,000 นี่รู้สึกว่าน้อยเลย
1: ก็เพราะว่าคือน้องตุ่ยเว้ามานะพวกเสียสละมันก็ต้องควรสิได้หลาย
0: อ
1: ันนี้เฮาบ่ได้เสียหยังหลายเด้สองมาการอยู่การกินการเว้าการจา
0: คล้ายๆกัน
1: คล้ายๆกันประเพณีเรื่องจิตใจของคนถ้าเฮานอบน้อมก็เป็นการที่ว่าผ่านกันไปได
0: ้
1: คือที่ว่าน้องตุ้ยเว้ามานะประเพณีแมนอยู่เป็นคนเอเชียแต่ว่าอาจจะเพี้ยนๆน้อยนึงแมนว่าถึงเฮาสิก้มหน้าก้มตาก็ยะแต่เขาอาจจะคิดว่าโอ้เขาเฮานี่คันว่าเกือบสิเป็นลูกจ้างเฮาเป็นกุลีเฮาเฮาสั่งหยังก็ได
0: ้แม่น
1: บ่มีการเกรงใจกัน
0: อ
1: ันนี้ข้าพเจ้าคือซื่อๆแ
0: ม่น
1: ความคิดของข้าพเจ้าแต่ว่าอันนี้มันเฮาก็ดาวขาด
0: แล้วก็นิสัยของของคนแต่ละประเทศจะ
1: บ่คือกันฉะนั้นข้าพเจ้าคิดคิดแนวนี้ฉะนั้นเฮาได้อยู่ว่าอยู่ไทยนี่ก็แม่นได้น้อยแต่ว่าเฮาก็ยังมีสิทธิ์เลือกได้หลายบอนมากขึ้นกับบริษัทเพิ่นเพิ่นก็บ่สามารถจะให้เพิ่นเฮาหลายมันขึ้นกับว่าบริษัทใดที่ว่าเพิ่นจะให้ว่าความสําคัญเฮาเพิ่นฮักเฮาบ
0: ่เนาะจ้ะแม่นเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เฮ็ดงานไปเฮ็ดอยู่เวียกอยู่ต่างประเทศเนาะ
1: แม่น
0: เฮาก็บ่มีไผโทรเข้ามา
1: เจ้าอะฟังเพลง
0: ฟังเพลงก่อน
2: บ่มีหยังเนาะฟังเพลงม่วน
1: ๆแล้วเฮาก็จะบอกกันใหม่เนาะเพราะว่าทีมงานเฮาหิวข้าวหลายก็เลยว่าให้ฟังเพลงก่อนเนาะ
0: ฟังเพลง
2: มื้อนี้น้องดวงดาวบ่มาแต่บ่ได้

0: 99.9 เงินคำนี่เนาะเป็นมีอำนาจที่สุดแหละที่ว่าเขาได้บอกไปกับน้องตุ๋ยเนาะที่ว่าเรื่องหาอยู่หากินหรือว่าหาเงินที่ว่าพวกประชาชนลาวเขานี่เนาะไปหาเงินอยู่ต่างประเทศเนาะอันนี้เขาก็ให้กำลังใจทุกคนเนาะเพราะว่าเพื่อชีวิตการอยู่รอดฉะนั้นโชคดีหลายๆคนที่ว่าได้มาเหตุการณ์อยู่ในประเทศออสเตรเลียข้าพเจ้าก็ฮู้จักหลายผู้หลายคนอยู่เนาะแต่ว่าเพิ่นก็พยายามเพราะว่าเงินคำก็ได้หลายเนาะแต่ว่าเฮาได้ยินข่าวว่าอยู่อเมริกาเห็นบ
1: ่
0: กลับเมื
1: ่อ
0: ก็ย้อนว่าไปหาเงินอาจจะบ่ถูกต้องบ่เรื่องแม่นยังเฮาก็บ่เข้าใจเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าก็ติดตามอยู่แต่ว่าก็บ่ถึงขั้นว่าสิให้มันติดตามพี่จนว่าให้เข้าใจลึกถึงขนาดนั้นเพราะว่าเฮาบ่มีเวลาถึงพอเนาะเพราะว่ามันเรื่องที่ว่าคนลาวไปอยู่อเมริกานี่มันอาจจะซับซ้อนหลาย
1: มันแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกแม่นกลุ่มที่ว่าออกจากศูนย์อพยพไป
0: อพยพแท้
1: ๆคือพวกเฮา
0: แม่นคือพวกเฮาก
1: ลุ่มแรกแล้วกลุ่มที่2แม่นกลุ่มที่ migration คนที่มาแต่งงานบ่มาหยังแล้ว2กลุ่มนี้จะมีสตาเดียวกันก็คือถ้าท่านเคยเฮ็ดผิดคือตอนกลุ่มที่มาแต่ศูนย์อพยพหั่นยามน้อยเนาะก็แบบคนึกขนอง
0: เฮ็ดผิด
1: ถ้าท่านเฮ็ดผิดกฎหมายก็จะจารึกจดบันทึกไว
0: ้มีรีคอร์ดมั้ยล่ะ
1: แล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีกฎหมายใหม่ก็คือพวกอันตำรวจไอซ์จะนำเอาคดีดึงฮื้อฟื้นขึ้นมาแล้วจะจับทานเนรเทศครับมันก็จะมีเหตุมีกรณีหลายๆกรณีที่คนลาวที่มาที่ไปพุ่นตั้งแต่1980 80ปลาย90แล้วถูกเนรเทศครับส่วนอีกพวกนึงที่ขอไปแต่เมืองลาวแล้วไปเฮ็ดบัตรเขียวไปขอแต่งดองมันยังแล้วสมัครกับหันก็มีที่ว่าบ่ผ่านอันนั้นเขาเจ้ากลับไปด้วยความสมัครใจเพราะว่ามันบ่สามารถที่จะอยู่ต่อหรือว่าขอต่อวีซ่าได้อันนั้นเป็นสมัครใจส่วนอีกฝั่งนึงหันแม่นถูกส่งกลับเนบ่แม่นส่งกลับล่ะเขาเอิ้นเนรเทศเด้เนรเทศแม่นไล่เจ้าออกจากประเทศเขาพวกนั้นหันจะค่อนข้างนัก
0: คำว่าเนรเทศนักเนาะ
1: ส่วนทางรัฐบาลลาวเพิ่นก็มีการต้อนรับเนาะว่าโอเคเจ้ากลับมาข่อยจะเอาไว้อยู่ศูนย์พักพิงให้พี่น้องเจ้าหันเอาไปเลี้ยงดูเอาเองแล้วไอ้ยิงเขาเจ้าเองเบิ่งแย่งเขาเจ้ายังบ่พอแล้วเขาจะยิเอานักเลงกลับมาแต่อเมริกาเลี้ยงดูมันยากยากก็
0: อันนี้ข้าพเจ้ากาเฮาขึ้นไปซื่อๆเนาะ
1: อ
0: ย่างหน่อยเพิ่นกาแต่รับไว้เพราะว่าเป็นคนลาวถือเป็นคนลาวแต่ว่าคั่นว่าก็ให้โอกาสว่าซั่นเด้อไป
1: แม่นแต่ว่า
0: ข้าว่าเจ้าเป็นคนดีต่อไป
1: ไอ้ยิงมีข้าพเจ้าได้เบิ่งสารคดีตัวนึงอันนี้เป็นเรื่องแท้เนาะมีคนคนนึงที่คนกัมพูชาไปพุ่นกับสไตล์เดียวกันแหละเป็นนักเลงตีกันแม่นยังแล้วก็เข้าคุกยาเสพติดแล้วถูกส่งกลับไปกัมพูชา1แล้วก็เว้าภาษาบ่เป็น2มาก็บ่มีพี่มีน้องเนาะไปไอ้ยิงเสือบอกว่าเรากลับฮอดกัมพูชาเดือนเดียว4อาทิตย์เราผูกคอตายอยู่บ้านพักย้อนหยังแล้วไปบ่ได้ล่ะแล้วบ่มีพี่บ่มีน้องบ่มีเว้าก็บ่เป็นแล้วเฮ็ดหยังก็บ่เป็นอันนี้มันสิ่งนึงที่รัฐบาลของทางสหรัฐอเมริกาต้องเบิ่งว่าจะเอาคนนี้ไปเขาเจ้าบ่ได้สนเด้เอาเจ้าขึ้นยนต์เสื้ออันเอาเสื้อนั้นมัดมือเจ้าขึ้นยนต์ไปกุดลัก
0: แปลว่าเนรเทศเจ้า
1: ตัดห่างปล่อยวัดนะอันนี้ก็แม่นกรณีที่ว่าบัดเขียวบัดแดงอยู่บ้านเพิ่นพุ่นแหละโอเค
0: ปรากฏว่ามีบ่มีไผโทรเข้ามาบ่หรือว่าเฮาอีกเฟคว่าบ่โทรติ
1: เห็นเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่เป็นหยังฟังเพลงเปาะฟังเพลงอีกคนมีบ่ล่ะเพลงมวนๆอ่ะเพลง 10:30 ดู
0: อ่ะบ่เป็นหยังเนาะเพลงอันน่ะมวนๆให้แก่ทุกๆท่านที่ติดตามฟังในขณะนี้เนาะแม่นหยังก็หลายข้าพเจ้าขอเช็คเบิ่งว่าเพลง ที่ว่าข้าพเจ้าเปิดไปนี่มีคนขอข้ามาหลายบ
1: ่
0: โอ้แม่เนาะมีหลายคนที่ว่าเป็นยังคือบ่อันเปิดมอลำได้ว่าซั่นข้าพเจ้าสอกมอลำลองเบิ่งดูว่าซื่อได
1: ้มีบ่มอลำ
0: เออมอลำนี่เฮามีหลายแต่ว่าเฮาบ่ได้เซตไว้แต่ว่าคั่นเปิ้นเพิ่นขอมาจังซี่เฮาก็สิน่ะนะลองเปิดเบิ่งอ่ะ
1: มีบ
0: ่กะว่าให้มันได้เนาะอ่ะลองเบิ่ง

0: Francois.
1: 99.9.
2: ยาวไปเลยเนาะที่ว่าการเพลงที่ว่าได้ปล่อยไปก็แม่นอยากผิดพลาดน้อยนึงคือว่าจะเอาหมอลำจะ
3: ม
2: าเป็นยังเนาะเอาติดนี่ไว
3: ้หมอลำยังคือซ่าแท
2: ้ยังว่าหมอลำคือซ่าๆน้อยนึงแต่ว่ามีคนเขามาถามมายังว่าโอ้คักเว้ยเพลงนี
3: ่เป็นเพลงของไออุดร
2: อุดรแม่นล่ะ
3: ชาวข้าพเจ้าเองก็เคยได้ร่วมงานน้ำเพิ่นเนาะ
4: ของดีมีน้อย
3: ของดีมีน้อย
4: แพงเหมือนสิฮอดโม
3: งฮอดโมงแล้วนี่
4: 5ว
3: ิน
4: าท
3: ี
4: น
3: ึ
4: ง
3: เลยโอเคซั่นก็ลาท่านผู้ฟังไปก่อนเนาะที่หน้าข้าพเจ้าจะบ่ได้มาของการห้องส่งเพราะว่าค้าไปทางสมาคมเพิ่น
2: เนาะ
3: ก็ขอให้ท่าน
2: จงอยากไปออร์แกไนซ์เรื่องเพิ่นสิประชุมมายังแมงหั่นน่ะก็มีลาแล้วแน่ต้องเข้าไปร่วมเพิ่นน้อยนึงเนาะฉะนั้นก็พบกันอีกอาทิตย์ต่อไป
4: อ่ะเซลกาขอให้ท่านฟังทุกท่านจงมีแต่ยวโนสุขังพลังสิได้ขายมานกินแซ่บนอนรับเนาะสุขสดชื่นสมหวังเกิดมีแต่ท่านฟังทุกท่านอย่าลืมวันเสาร์สิมาวันที่17พี่น้องทงลงงืมเลือกตั้งแล้วก็เลือกคณะบริหารใหม่อยู่ที่บอนริกโฮนอยู่ซิมสันโรดเนาะบอนริกแล้วก็วันที่18วันอาทิตย์แมนทางวัดพญัดแก้วเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่คณะบริหารใหม่เป็นยังไงกะเอาตามนั่นเนาะอ่ะต่อไปเขารายการของเพื่อนแล้วก็พบกันอาทิตย์หน้าขอบใจ
0: Volunteering has its rewards.
5: Find out how at swan999.com.au.
6: The Blacktown Animal Rehoming Centre, or BARC, is the first state-of-the-art custom-built animal rehoming centre in Australia and is now open. Located at Glendenning, BARC provides a space to care for animals and a place for the community to visit and adopt animals. With staff dedicated to matching potential owners with the right pet to fit their life, you can trust BARC to find your next best friend their forever home. For more information, visit blacktown.nsw.gov.au.
7: Station sponsor.
8: MacKillop Seasons Stormbirds Program is an evidence-based small group intervention designed specifically to support children and young people after natural disasters. It has supported over 10,000 Australian and New Zealand children and young people impacted by bushfires, floods, storms, cyclones and earthquakes, and is playing a critical role in helping schools and communities rebuild resilience and well-being. For details, visit macKillopSeasons.org.au. Station sponsor.
9: Being diagnosed with cancer is one thing. Living miles away from treatment doesn't make things easier. But there are three little words that can make a world of difference. You can stay. You can stay closer to the care you need. You can stay with your family. Sony Foundation can provide free accommodation for youth cancer patients who live in regional areas and need to travel to the city for treatment. Find out how you can at sonyfoundation.org.
8: Did you know that the average school child will eat more than 2,500 lunches during their 13 years at school? We know that 1 in 3 cases of cancer can be prevented by adopting a healthy lifestyle, which includes eating well. But 93% of children don't eat enough vegetables, and adults aren't eating enough either. At Cancer Council New South Wales, we're passionate about helping families eat healthily. So we've packed everything you need to know about nutritious, easy, kid-friendly lunches into our new website, healthylunchbox.com.au.
10: You're listening to Black Wave on Swan 99.9, and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present and emerging.
11: Please be advised, this Black Wave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming.
10: You're listening to Black Wave on SWR 99.9.